สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวงานเทศกาลนางามาซะที่จังหวัดชิซูโอกะซึ่งเป็นงานที่ริเริ่มโดยคนในเมืองชิซูโอกะแต่ได้พัฒนาจนกลายเป็นงานที่เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจระหว่างไทยกับญี่ปุ่นผ่านบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ที่คนไทยหลายคนรู้จักและคนญี่ปุ่นยกย่องให้เป็นวีรบุรุษที่ไปประสบความสำเร็จในต่างแดนอีกสักครู่กลับมาติดตามกันครับที่นี่ก็คือย่านการค้านะครับหน้าศาลเจ้าเซงเกงวันนี้ก็บรรยากาศคึกคักเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นสถานที่จัดงานหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญของจังหวัดชิซูโอกะนั่นก็คือเทศกาลนางามาซะใครที่ติดตามประวัติศาสตร์สมัยวิทยาอาจจะคุ้นเคยกับชื่อของนางามาซะนะครับเพราะว่าเป็นชื่อของออกยาเสนาพิมุกซึ่งมีชื่อแต่ว่ายามาดะนางามาซะซึ่งก็ถือว่าเป็นบุคคลแรกๆนะครับในประวัติศาสตร์ที่เป็นตัวกลางเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นครับ
1: หนึ่งในไฮไลท์ของเทศกาลนี้ก็คือขบวนแห่ที่มีการแห่ภาพซึ่งว่ากันว่าเป็นภาพที่ยามาดะนางามาซะส่งมาให้ศาลเจ้าชิซูโอกะเซงเกงหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นออกยาเสนาพิมุกโดยภาพดังกล่าวเป็นแผนภาพเรือรบซึ่งภาพดังเดิมถูกไฟไหม้ไปในช่วงที่เกิดเพลิงไหม้ใหญ่ที่เมืองชิซูโอกะนะครับภาพปัจจุบันเป็นภาพที่มีคนคัดลอกจากภาพดั้งเดิมไว้ขบวนแห่ก็เดินกันไปตามเส้นทางของถนนเซงเกงซึ่งสองข้างทางก็เต็มไปด้วยร้านค้าโดยถนนสายนี้มุ่งหน้าไปยังศาลเจ้าชิซูโอกะเซงเกงซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่ศาลเจ้าสามศาลโดยหนึ่งในนั้นก็คือศาลเจ้าอาสมะซึ่งเป็นที่บูชาเทพีโคโนฮานะซากุยะฮิเมะหรือเทพีแห่งภูเขาฟูจิศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่นับถือของบรรดาตระกูลผู้มีอิทธิพลในอดีตรวมถึงตระกูลโทกุกาวะซึ่งมีโทกุกาวะอิเอยาสุผู้รวมญี่ปุ่นเป็นหนึ่งเดียวยุติสงครามกลางเมืองและขึ้นเป็นโชกุนมาถึงตรงนี้ผมได้ปูพื้นทางประวัติศาสตร์พอให้เห็นภาพและต่อจากนี้ก็จะว่ากันต่อนะครับถึงความเชื่อมโยงกับยามาดะนางามาซะและเทศกาลนี้ครับ
2: 第37回日台友好長政祭りを開催いたします。よろしくお願いいたします。
1: 山田長政เกิดในช่วงต้นสมัยเอโดะว่ากันว่าบ้านเกิดของเขาอยู่ใกล้กับถนนเซงเกงหน้าศาลเจ้าและนางามาซะก็ให้ความเคารพนับถือศาลเจ้าแห่งนี้เป็นอย่างมากเมื่อได้ขึ้นเป็นออกยาเสนาพิมุกจึงได้ส่งภาพวาดมาที่ศาลเจ้าการที่นางามาซะไปประสบความสำเร็จได้ตำแหน่งใหญ่โตในต่างแดนเมื่อหลายร้อยปีก่อนทำให้เขาเปรียบเสมือนกับวีรบุรุษของเมืองนอกจากนั้นชื่อของนางามาซะยังเคยมีการกล่าวถึงไว้ในแบบเรียนประวัติศาสตร์ด้วยหนึ่งในจุดที่แสดงให้เห็นว่านางามาซะมีความสำคัญกับย่านนี้แค่ไหนก็คือรูปปั้นของนางามาซะที่ตั้งอยู่ริมถนนเซงเกงซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี2543ใครมีโอกาสได้ไปและอยากไปดูนะครับรูปปั้นก็จะอยู่ซ้ายมือขณะเดินมุ่งหน้าไปทางศาลเจ้าสังเกตเห็นได้ไม่ยากครับเพราะว่าที่รูปปั้นมักจะมีคนเอาของกินหรือว่าดอกไม้มาเส้นไหว้อยู่เสมอเทศกาลนางามาซะในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่37โดยเริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี2529ผมได้มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณอุนโนะคาซูฮิโระ

0: ป็นผู้อำนวยการจัดงานเทศกาลนางามาสะครั้งที่36ถึงที่มาที่ไปของการเริ่มจัดงานนี้และเสียงตอบรับของคนที่มางานคุยอุนโนเล่าว่าเนื่องจากยามาดะนางามาสะเกิดที่เมืองชิซูโอกะและไปประสบความสำเร็จที่ไทยที่ได้ส่งแผนภาพเรือรบกลับมาที่ศาลเจ้าเมื่อปี2169ทางเราต้องการที่จะสร้างกิจกรรมที่ทำให้เมืองคึกคักขึ้นจึงขอใช้ชื่อของยามาดะนางามาสะซึ่งก็เป็นที่มาของเทศกาลนางามาสะปกติแล้วคนที่นี่ไม่ค่อยได้เห็นอะไรที่เป็นไทยๆแต่ว่าในงานนี้จะได้เห็นอย่างใกล้ชิดเช่นอาหารไทยหลายคนอาจสงสัยว่าตอนที่นางามาสะไปที่ไทยได้กินอาหารแบบไหนมาที่งานก็จะได้เห็นรวมถึงการแสดงนาฏศิลป์ไทยซึ่งคนที่มาก็บอกว่าดีมากผมได้ถามคุณอุนโนต่อถึงความคาดหวังจากการจัดงานเทศกาลนี้คุณอุนโนตอบว่าหวังว่าจะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นตัวคุณอุนโนเองไปประเทศไทยปีละครั้งปีนี้ก็ไปมารู้สึกถึงความใกล้ชิดกับไทยญี่ปุ่นก็มีศาสนาพุทธแต่ก็ไม่ได้มีคนที่มีความศรัทธาในพุทธศาสนาเหมือนกับไทยมากนักซึ่งมีอะไรให้ได้เรียนรู้จากไทยมากไปกี่ครั้งก็ไม่เบื่อนอกจากนั้นยังไปตามรอยนางามาสะไปที่อยุธยานครศรีธรรมราชผมได้ถามคุณอุนโนต่อถึงอนาคตของงานเทศกาลนี้ที่ปีนี้จัดมาเป็นครั้งที่37แล้วคุณอุนโนตอบว่าเทศกาลนางามาสะในตอนนี้อาจไม่เหมือนกับตอนเริ่มแรกเปลี่ยนไปตามกาลเวลาคนก็เปลี่ยนไปตอนนี้คนหนุ่มสาวที่รู้จักยามาดะนางามาสะมีน้อยลงก่อนหน้านี้เคยมีการกล่าวถึงนางามาสะในแบบเรียนชั้นประถมและมัธยมแต่คิดว่าตอนนี้ไม่มีแล้วคิดว่าจะน่าสนใจมากขึ้นถ้าได้แนะนำวัฒนธรรมไทยมากขึ้นแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันอย่างตัวเองไปไทยก็ไปซื้อข้าวเกรียบไทยมาทอดขายในงานเพราะว่าตัวเองทำเซนเบ้ขายในขณะเดียวกันก็อยากจะให้มีร้านอาหารไทยในชิซูโอกะมากขึ้นเทศกาลนางามาสะเริ่มจากคนหนุ่มสาวที่ต้องการสร้างความคึกคักให้กับเมืองและต่อมาทางผู้ประกอบการร้านค้าได้รับช่วงต่อและได้พัฒนากลายเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในงานครั้งนี้มีคณะละครของศูนย์ศิลปะการแสดงชิซูโอกะซึ่งเป็นองค์กรสาธารณะทางวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติมาเปิดบูธเพื่อแนะนำละครเวทีเรื่องใหม่ที่จะแสดงในช่วงต้นปี2568ที่มีชื่อว่าเมนามุคาวะโนนิฮงจินหรือคนญี่ปุ่นแห่งแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นละครที่ทำจากนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ชื่อเดียวกันซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของยามาดะนางามาสะที่เดินทางไปอยุธยาจนประสบความสำเร็จได้เป็นออกยาเสนาพิมุขครับผมได้มีโอกาสได้พูดคุยกับนักแสดง3คนคือคุณเบเบิลที่รับบทเป็นยามาดะนางามาสะคุณยามาโมโตะมิยูกิที่รับบทเป็นเจ้าหญิงชื่อสุริโยไทยซึ่งเป็นเจ้าหญิงไทยที่มีความใกล้ชิดกับนางามาสะและคุณโยชิโอเอะโซอิจิโร่ที่รับ2บทคือเป็นออกยากลาโหมซึ่งต่อมาได้ขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าปราสาททองและอีกบทหนึ่งก็คือผู้อาวุโสในหมู่บ้านญี่ปุ่นที่อยุธยาโดยทั้ง3คนได้ร่วมในขบวนแห่ในเทศกาลครั้งนี้ด้วยผมได้ถามถึงการเตรียมตัวของแต่ละคนในการมารับบทบาทดังกล่าวในครั้งนี้
1: 今日もですね、400年前に実際長政が、まあ、戦艦図絵馬を
0: คุณเบเบิลบอกว่าในฐานะที่แสดงเป็นนางามาสะและได้มาร่วมงานเชิญภาพเรือรบที่นางามาสะนำมาถวายให้ศาลเจ้าเมื่อ400ปีก่อนก็อยากที่จะนำสิ่งที่ได้สิ่งที่ต้องถ่ายทอดไปใช้ในการแสดงบนเวทีส่วนคุณยามาโมโตะบอกว่าพระสุริโยไทยในประวัติศาสตร์เป็นคนที่ออกไปรบแต่บทของเจ้าหญิงสุริโยไทยที่มีชื่อเหมือนกันในละครเรื่องนี้มีเหตุที่ทำให้พูดไม่ได้ทำให้ต้องเตรียมการแสดงท่าทางต่างๆเพื่อให้ผู้ชมได้เข้าใจผมได้ถามต่อว่าเนื่องจากละครเรื่องนี้เป็นละครที่อิงประวัติศาสตร์และมีเรื่องราวเกี่ยวกับไทยนักแสดงได้มีการศึกษาเตรียมความรู้เกี่ยวกับไทยอย่างไรบ้าง
2: คุณโยชิโอเ
0: อตอบว่าก่อนการเปิดแสดงในครั้งแรกซึ่งครั้งนี้ก็เป็นการแสดงครั้งที่2ก็ได้ไปที่อยุธยาขี่จักรยานไปตามวัดต่างๆในเรื่องจะมีพระเจ้าปราสาททองซึ่งเป็นคู่ปรับกับนางามาสะ ถ้าอ่านในเนื้อเรื่องจะรู้สึกเหมือนพระเจ้าประสาททองเป็นคนไม่ดีแต่เมื่อได้เห็นวัดที่พระองค์ทรงสร้างซึ่งยิ่งใหญ่มากก็รู้สึกว่าพระองค์ไม่ได้มีแต่เพียงด้านร้ายได้ค้นพบอะไรใหม่ๆมากมายถือว่าการเรียนรู้ที่สำคัญอันดับแรกก็คือการที่ได้ไปอยุธยาจริงๆผมได้ถามคุณเบเบิลที่แสดงเป็นนางามาสาว่าก่อนที่จะมารับบทนี้รู้เรื่องราวของนางามาสามาก่อนหรือไม่และจากการที่ได้มารับบทนี้คิดว่านางามาสาเป็นบุคคลแบบใดคุณเบเบิลตอบว่ารู้จักนางามาสาว่าเป็นวีรบุรุษที่เกิดที่ชิซูโอกะแล้วก็เดินทางไปสยามนางามาสาในนิยายเป็นคนที่เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานมีความสามารถด้านการรบมีจิตวิทยาที่ดีพอจะผ่านพ้นจากกุศโลบายต่างๆในวังมาได้ไล่ตามความฝันของตัวเองซึ่งมาบรรจบกับความฝันของคนญี่ปุ่นเป็นคนแข็งแกร่งที่ยึดอุดมการณ์ผมได้ถามคุณโยชิอุเอะที่ได้เดินทางไปไทยเพื่อศึกษาข้อมูลว่าสำหรับคนชิซูโอกะแล้วมองยามาดะนางามาสาว่าอย่างไร
2: そうですねまあ一番はおそらく有名な
0: คุณโยชิอุเอะตอบว่ายามาดะนางามาสาเป็นคนชิซูโอกะที่มีชื่อเสียงจริงๆแล้วเคยมีแนวคิดหนึ่งที่อาจดูไม่ให้ความเคารพประเทศไทยคือในช่วงสงครามโลกและก่อนสงครามมีการสร้างภาพว่ายามาดะนางามาสะเป็นผู้เก่งในการรบแล้วก็เหมือนกับว่านางามาสะที่มาจากญี่ปุ่นซึ่งพัฒนามากกว่าได้ไปช่วยไทยที่ล้าหลังกว่าแต่ตอนนี้ยุคสมัยเปลี่ยนไปในบทละครที่พวกเราจะเล่นก็แสดงให้เห็นว่ายามาดะนางามาสะพยายามเรียนรู้จากไทยคนไทยคิดอย่างไรใช้ชีวิตอย่างไรเพราะอยากจะประสบความสำเร็จต้องเรียนรู้เรื่องของไทยสำหรับชิซูโอกะรู้ว่านางามาสะไปทำอะไรที่ไทยและพวกเราล่ะเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับไทยบ้างซึ่งก็ยังไม่ค่อยรู้ซึ่งก็ควรจะเรียนรู้เพราะว่ามีงานเทศกาลแบบนี้อยู่แล้วผมได้ถามต่อว่าคาดหวังอะไรจากผู้ชมที่จะมาชมละครอิงประวัติศาสตร์เรื่องนี
3: ้
0: คุณยามาโมโตะที่แสดงเป็นเจ้าหญิงสุริโยไทยตอบว่าในละครเรื่องนี้มีตัวละครที่มีความคิดหลากหลายเช่นในเรื่องศาสนาซึ่งมีตัวละครที่ให้ความสำคัญกับศาสนาที่ตัวเองนับถือและมีบทสนทนาที่พยายามจะลดทอนคุณค่าของศาสนาอีกฝ่ายแต่กระนั้นก็สำหรับตัวเองแล้วรู้สึกถึงสิ่งที่จะสื่อได้ว่าสิ่งที่ตัวเองเชื่อกลายเป็นพลังในการใช้ชีวิตและอยากให้ผู้ชมได้รู้สึกในเรื่องนี้เช่นกันถนนเซงเกงที่จัดงานมีความยาวประมาณ600เมตรมีร้านค้ามาออกบูธตลอด2ข้างทางรวมถึงมีซุ้มทำกิจกรรมต่างๆนะครับ
4: พอเดินเข้ามาจากประตูข้างหน้านะครับอันนี้ก็คือถนนเซงเกงก็ยังเป็นถนนไปสู่ศาลเจ้านะครับก็เป็นสถานที่จัดงานเข้ามาปุ๊บนี่ก็จะเห็นมีการแสดงอันนี้เป็นการแสดงระบำโยซาโคยนะครับก็เป็นการมิกซ์กันระหว่างญี่ปุ่นกับไทยเทศกาลนี้ก็คือทั้งสองอย่างสนุกสนานทีเดียวครับชิซูโอกะก็ต้องมีชานะครับร้านชาเพราะว่าชิซูโอกะเนี่ยดังเรื่องชามากชาเขียวที่คนไทยชอบร้านกาแฟไทยครับมีร้านกาแฟไทยมาเปิดด้วยอันนี้เขาเขียนว่าเป็นกาแฟที่เอาเมล็ดกาแฟมาจากประเทศไทยนะครับมีการให้ความรู้ด้วยว่าแหล่งปลูกกาแฟของประเทศไทยอยู่ตรงไหนบ้างนะครับก็มีร้านที่หลากหลายนะครับ
0: ลำพังแค่ผู้ประกอบการร้านค้าบนถนนเส้นนี้คงอาจไม่สามารถจัดงานมาได้ถึงครั้งที่37หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในท้องถิ่นหนึ่งในนั้นก็คือทางการเมืองชิซูโอกะซึ่งผมได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณโยชิดะโนบุฮิโร่รองนายกเทศมนตรีเมืองชิซูโอกะที่มาเป็นประธานในการเปิดงานเทศกาลในครั้งนี
5: ้このお祭りですね。静岡市としては2つの目的でですね。
0: คุณโยชิดะบอกว่าทางเมืองได้เข้ามามีส่วนร่วมกับงานเทศกาลด้วยจุดประสงค์2ประการประการแรกก็คือเพื่อการพัฒนาย่านการค้าด้วยการจัดเทศกาลก็ทำให้บรรยากาศคึกคักขึ้นประการที่2ก็เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับไทยสร้างการแลกเปลี่ยนระหว่างกันซึ่งทางเมืองถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนอกจากนั้นก็คาดหวังว่าการจัดงานนี้จะช่วยทำให้คนไทยมาเยือนชิซูโอกะมากขึ้นซึ่งคิดว่าอาจมีคนไทยไม่มากที่รู้จักชิซูโอกะคนไทยอาจจะรู้จักภูเขาฟูจิซึ่งที่นี่ก็มีจุดชมสวยๆอยู่หลายที่แต่นอกจากนั้นก็ยังมีสถานที่อย่างเช่นศาลเจ้าเซงเกง ที่มีอายุกว่าพันปีหรือว่าย่านการค้าหน้าศาลเจ้าแห่งนี้ที่มีความเก่าแก่หรือว่าเส้นทางโทไกโดที่เก่าแก่สมัยเอโดะของญี่ปุ่นก็ผ่านเมืองชิซูโอกะซึ่งตามเส้นทางนี้จะมีเมืองแวะพักเก่าแก่หลายแห่งมีการนำบ้านเก่ามาปรับปรุงเป็นโรงแรมซึ่งมีบรรยากาศเก่าๆในสมัยเอโดะแล้วก็มีของกินประจำถิ่นอย่างชิซูโอกะโอเด้งซึ่งคนไทยอาจไม่ค่อยรู้จักที่นี่มีปลาอร่อยชาก็มีชื่อเสียงเป็นที่ปลูกชาตั้งแต่ยุคแรกๆจึงไม่อยากให้แค่เดินทางผ่านชิซูโอกะเพราะว่าชิซูโอกะมีของดีที่มากกว่าภูเขาฟูจิอยากให้แวะมาเที่ยวกันผมได้ถามคุณโยชิดะว่ายามาดะนางามาซะมีความหมายอย่างไรสำหรับคนชิซูโอกะ
5: ヤマダナガマサはですね、ちょうど江戸時代の最初の頃にですね、活躍されたわけですけど。
0: คุณโยชิดะตอบว่าศาลเจ้าเซงเก่งที่นี่มีอายุกว่าพันปีย่านการค้าหน้าศาลเจ้าก็มีความเก่าแก่และนางามาซะก็เกิดในย่านนี้ในสมัยนั้นนางามาซะต้องเจอกับความยากลำบากแต่ก็ดันด้นไปถึงไทยและประสบความสำเร็จสำหรับคนญี่ปุ่นได้เรียนรู้เรื่องราวของยามาดะนางามาซะในวิชาประวัติศาสตร์ตอนชั้นประถมและมัธยมแต่ก็รู้แค่ว่าไปประสบความสำเร็จไม่รู้รายละเอียดแต่ตอนนี้มีงานเทศกาลแบบนี้หรือว่ามีภาพยนตร์ทำให้ตัวเองคิดว่าคนญี่ปุ่นจะต้องศึกษาให้มากขึ้นตอนนี้ความสัมพันธ์ญี่ปุ่นไทยมีความแนบแน่นซึ่งยามาดะนางามาซะคือผู้ที่ริเริ่มบุกเบิกเป็นสะพานเชื่อมระหว่าง2ประเทศที่ควรให้ความเคารพและเราก็ต้องสานต่อความสัมพันธ์ที่ดีต่อไปเทศกาลนางามาซะเริ่มจากความคิดที่จะสร้างความคึกคักให้กับเมืองโดยใช้ชื่อวีรบุรุษที่คนในย่านนี้นับถือแต่ต่อมาก็ได้พัฒนากลายเป็นงานที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันมากขึ้นถึงแม้ยามาดะนางามาซะได้เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปสยามเมื่อหลายร้อยปีก่อนแต่สะพานที่สร้างไว้ยังคงเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศมาจนถึงทุกวันนี้และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้นะครับเราจะปิดท้ายรายการครั้งนี้ด้วยเพลงที่มีชื่อว่าหลักเกวียนหรือสวนสวรรค์ของศิลปินวง The Yellow Monkey ซึ่งนักร้องนำเป็นคนจังหวัดชิซูโอกะโดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งว่าขึ้นเรือลำใหญ่ไปสวนสวรรค์ด้วยกันเถอะฉันไม่ใช่คนอ่อนแออย่างที่เธอคิดหรอกนะหิ้วความรักความกล้าหาญและความสิ้นหวังเต็มกอบเต็มกำข้ามทะเลไปยังดินแดนแห่งเสรีภาพและกลับมาติดตามรายการดนตรีพาเที่ยวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ

วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับนักเขียนไทยที่ผลงานที่เขียนเป็นภาษาไทยได้รับการแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นอีกสักครู่เราไปติดตามกันครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ร้านหนังสือที่มีชื่อว่าแพลตฟอร์ม3นะครับวันนี้ก็มีการจัดงานที่จะให้นักเขียนชาวไทยมาพบกับผู้อ่านชาวญี่ปุ่นนะครับซึ่งผลงานของนักเขียนทั้งสองคนนี้ก็ได้รับการแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับนักเขียนทั้งสองคนนี้ว่างานที่เขาได้รับการแปลเป็นญี่ปุ่นเขารู้สึกอย่างไรกับการที่ได้แปลเป็นญี่ปุ่นแล้วก็อนาคตในการเป็นนักเขียนของเขานั้นได้ตั้งความหวังไว้อย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามครับ
1: ผมรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่วรรณกรรมทำได้คือทำให้คนอ่านรู้สึกว่าเขาถูกเข้าใจอะครับ
0: นั่นก็เป็นเสียงของบรรยากาศงานที่มีนักเขียนไทย2คนที่มาพบกับนักอ่านชาวญี่ปุ่นนะครับนั่นก็คือคุณจิรัตน์เฉลิมแสนยากรอาจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งในงานเขียนใช้นามปากกาว่าสมุดถีทัศน์และคุณนริศพงษ์รักวัฒนานนท์นักเขียนซีไรต์ประจำปี2566โดยผลงานของทั้งสองคนก็คือความตายที่แท้ของสมุดทีทัศน์และร่องรอยของการจากลาของคุณนริศพงษ์ซึ่งเป็นเรื่องสั้นได้รับการแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นและพิมพ์เป็นหนังสือทำมือในครั้งนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณจิรัตน์เจ้าของนามปากกาสมุดทีทัศน์ถึงอนาคตของนักเขียนรุ่นใหม่ของไทยครับนะครับแล้วตอนนี้ผมก็มาอยู่กับคุณจิรัตน์เฉลิมแสนยากรนะครับสวัสดีครับคุณจิรัตน์ครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับก่อนอื่นต้องถามคุณจิรัตน์ก่อนว่าผลงานของคุณจิรัตน์เนี่ยที่ได้รับการแปลมาเป็นภาษาญี่ปุ่นรู้สึกยังไงครับที่ผลงานตัวเองได้รับการแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น
2: ก็รู้สึกดีใจนะครับที่จริงแล้วมันเกินความคาดหมายของตัวเองเหมือนกันเพราะว่าเวลาตอนที่เราเขียนเรื่องสั้นสักเรื่องนึงอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้คิดไปถึงผู้อ่านที่ในวงกว้างเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะอาจจะไม่ได้นึกถึงคนอ่านเลยด้วยซ้ำนะครับมานึกถึงทีหลังเมื่อผลงานมันเสร็จสิ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ที่จริงพวกกลุ่มงานเรื่องสั้นที่เขียนเอาไว้เนี่ยเขียนไว้ค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันก็บางเรื่องก็10 ปีขึ้นไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่า

0: ไม่น่าเชื่อว่ามันยังทำงานอยู่กับผู้อ่านนะครับโดยเฉพาะนักแปลที่เป็นคนเลือกอะไรเงี้ยครับดีใจครับ
1: มีหลักในการเลือกออกมายังไงครับว่าเรื่องนี้ควรที่จะแปลสำหรับคนญี่ปุ่น
0: เราก็เน้นเป็นประเด็นนะครับคือผมก็เขียนจากหลากหลายเวลาหลากหลายสถานที่ช่วงวัยอะไรเงี้ยครับเริ่มต้นก็เป็นกลุ่มที่เรายังสนใจพวก coming of age คือตัวละครที่มีพัฒนาการมีการเติบโตเรียนรู้นะครับกลุ่มหนึ่งพอเราช่วงวัยอีกช่วงวัยหนึ่งผมก็เขียนเรื่องสนใจเรื่องสังคมการเมืองไทยเยอะขึ้นนะครับตอนที่คือเราเติบโตในช่วงรัฐประหาร2549นะครับเราก็มาเจอ2557แต่ก่อนนั้นเราเจอ2554 53อะไรพวกนี้เราก็รู้สึกว่าเหตุการณ์ทางการเมืองพวกนี้มันกระทบเราแล้วก็สู้ว่าอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจว่าเราพยายามที่จะผสานเรื่องเล่าส่วนตัวกับเรื่องเล่าทางการเมืองเข้าด้วยกันซึ่งมันก็ออกมาในรูปแบบของแบบดิสโทเปียเป็นแฟนตาซีมาจิคอลเรียลลิซึมอะไรพวกนี้ออกมานะครับด้วยความที่สังคมมันไม่อนุญาตให้เราพูดอะไรเยอะ เราก็พยายามหารูปแบบทางวรรณกรรมมาเขียนนะครับแล้วก็ช่วงหลังมาพอการเมืองมันสงบมันไม่เชิงว่าสงบถูกกดเอาไว้นะถูกกดเอาไว้ให้มันนิ่งไงกลุ่มคนในสังคมก็หันไปสนใจเรื่องการเมืองเรื่องเพศนะครับเรื่องความหลากหลายทางเพศอะไรมากขึ้นดังนั้นผมก็เลยคิดว่าประเด็นพวกนี้น่าสนใจอีกกลุ่มหนึ่งก็คือการพยายามตามหารากเหง้าทางเพศพยายามตามหารากเหง้าทางเชื้อชาติอะไรพวกนี้ครับก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งสามกลุ่มหลักๆพวกนี้ก็จะมี12เรื่องเป็นประเด็น
1: แล้วคิดว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยคนญี่ปุ่นจะมีความเข้าใจในบริบทที่เราต้องการสื่อได้มากน้อยแค่ไหน
0: ผมเป็นคนที่เขียนเรื่องสั้นมันมีสองด้านเลยเนาะเดี๋ยวน้องนึกก่อนนะคือด้านหนึ่งเราเขียนแบบใช้บรรยากาศสีสันของโลคอลพื้นถิ่นโบราณอะไรพวกนี้ซึ่งเราคิดว่าในด้านหนึ่งก็เป็นข้อดีของกลุ่มคนอ่านต่างชาตินี่เขาจะรู้สึกเอ็กซอติกอะไรบางอย่างใช่ไหมครับแบบตื่นตาตื่นใจกับความแปลกอะไรเงี้ยแต่อีกด้านหนึ่งผมก็ไม่ได้มีพื้นที่เฉพาะมันเช่นแบบโลกอนาคตหรือว่าอะไรที่มันเป็นประเด็นกลางๆสังคมร่วมกันอะไรเงี้ยนะผมคิดว่านั้นก็น่าจะสื่อสารกับคนอ่านได้กว้างเหมือนกัน
1: ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราดูในแง่ของวรรณกรรมไทยการงานเขียนไทยเนี่ยคุณจิรัตก็เป็นหนึ่งในกรรมการในการให้พิจารณาผลงานหลายๆเรื่องด้วยเนี่ยมองดูแนวโน้มของงานที่ออกมาของนักเขียนใหม
0: ่ๆ
1: ของไทยเนี่ยมันไปในแนวไหนในทางไหนครับ
0: ตอนนี้ที่เป็นแนวโน้มหลักๆคือเขาเริ่มเข้าไปเขาเรียกว่ามีความหลากหลายมากขึ้นมากพูดอย่างนี้ดีกว่านะคือสมัยก่อนด้วยสื่อด้วยกลุ่มของวรรณกรรมมันยังมีกลุ่มก้อนอะไรบางอย่างอยู่ movement มันเลยเวลาเคลื่อนไปมันก็จะเห็นชัดเจนใช่ไหมครับเช่นกลุ่มแบบ postmodern กลุ่มอะไรพวกนี้เขาก็จะเห็นเพื่อชีวิตอะไรพวกนี้แต่พอมายุคหลังเหมือนด้วยสื่อที่มันหรือสำนักพิมพ์อะไรก็ตามแต่ที่มันแตกกระจายออกไปมันก็เลยเกิดความหลากหลายมากขึ้นเกิดนักเขียนพิมพ์เองเยอะขึ้นเพราะนั้นทิศทางของวรรณกรรมก็เลยคล้ายๆว่ามันมีความกลุ่มย่อยมากขึ้นแต่ว่าที่มันโดดเด่นจริงๆก็คืออาจจะเป็นกลุ่มนักเขียนที่เขาพูดถึงความหลากหลายทางเพศไปพร้อมๆกับประเด็นทางการเมืองคือเขาพยายามที่จะเข้าไปสำรวจข้างในตัวตนหรือว่าสำรวจบทบาททางเพศบางอย่างพิสูจน์ความเชื่อหรือพยายามทลายขนบอะไรบางอย่างออกไปและในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ได้ทิ้งแง่มุมทางการเมืองคือการเมืองกับเพศเป็นสิ่งเดียวกันหรือมันอยู่บนระนาบเดียวกันอะไรเงี้ยครับคือพูดถึงส่วนตัวก็จริงแต่ว่าเราเห็นการต่อสู้ขัดแย้งอะไรอยู่ข้างในตรงนี้มีความน่าสนใจงานของลาดิดเองอะไรเองก็น่าสนใจหรือว่าเป็นอีกกลุ่มนึงเลยก็เป็นกลุ่มแนวป๊อปพวกแฟนตาซีดิสโทเปียอะไรพวกนี้หรือว่าจิดานันเหลืองเพียงสมุทรเองเขาก็เขียนได้หลากหลายแนวหรืออย่างคุณนฤพงษ์เองก็เขารู้สึกว่าเขาพยายามที่จะพูดหลากหลายเสียงอีกด้านหนึ่งคือทั้งพูดถึงเชื้อชาติด้วยพูดถึงทางเพศด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราว่าความหลากหลายคือน่าจะเป็นมูฟเมนต์ที่สำคัญของวรรณกรรมไทย
1: สไตล์การเขียนภาษาที่ใช้สำหรับวรรณกรรมในปัจจุบันถ้าเกิดเทียบกับในสมัยก่อนๆเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยไหมขนาดไหนครับ
0: ก็เปลี่ยนแปลงเยอะมากเหมือนกันนะครับคือจะสังเกตยังไงดีผมก็เป็นคนชอบงานอ่านงานของวรรณกรรมไทยยุคเก่าเหมือนกันก็ชื่นชอบความรุ่งโรยทางภาษา เช่นงานของคุณอมงสวรรค์งานของชาติกอบจิตติหรือเลยขึ้นไปแบบยุคเสนีโสภพงศ์วิสุทธเสถียรพวกนั้นเขาก็จะมีคือภาษากับความคิดไปด้วยกันหมายถึงว่าคือเขาคิดหรือเขามีประสบการณ์กับสิ่งไหนแล้วเขาสะท้อนออกมาผ่านการสร้างสรรค์ทางภาษาชัดเจนแต่ทีนี้ถ้ามองในยุคหลังเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาก็มีประสบการณ์อีกรูปแบบนึงอาจจะด้วยความที่เขาเห็นภาพมาก่อนหรือเขาเสพสื่อที่เป็นวิชวลมาก่อนนะครับวิธีการสะท้อนออกมาค่อนข้างที่จะเห็นภาพมากกว่าลงลึกลงไปแต่นี้เราไม่ได้ตีความในเชิงคุณค่านะฮะเราหมายถึงว่าเรามองสไตล
1: ์คืออย่างในต่างประเทศเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับคือการยึดอาชีพที่เป็นอาชีพที่เป็นนักเขียนถ้าเกิดมีชื่อเสียงปุ๊บเนี่ยก็จะมาด้วยทั้งชื่อเสียงแล้วก็แน่นอนเรื่องของเงินที่จะสามารถที่จะดำรงชีวิตต่อไปได้แต่ว่าในเมืองไทยพี่ทัดมองยังไงว่าคือเรายังไม่ค่อยได้เห็นเหมือนกับนักเขียนคนนี้ที่แบบดังแล้วก็เหมือนกับอย่าง
0: เบสเซอร์ไปเลย
1: เบสเซอร์ไปเลยอยู่ได้แล้วก็ผลงานออกมาก็แบบมีฐานะที่แบบอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ย
0: ยากครับคืออาจจะไม่ใช่ด้วยตัวของนักเขียนเองด้วยซ้ำผมก็คิดว่าตัวองค์ประกอบอื่นๆในสังคมหรือนิเวศของหนังสืออะในสังคมไทยมันจะต้องไปด้วยกันทิศทางเช่นเอเจนซี่ที่มาช่วยดูแลมีไหมใช่ไหมครับตู่หรือตัวรัฐที่มาช่วยชดเชยหรือสนับสนุนนักเขียนนะครับในช่วงคืองานเขียนมันไม่สามารถผลิตได้ทุกวันหรือทุกเวลามันอาจจะต้องมีการช่วงที่เราไปรีเสิร์ชหรือเราหยุดพักไอ้ช่วงนั้นเราจะทำอะไรกิน บางทีในประเทศบางประเทศเขาอาจจะมีตัวนี้ช่วยหรือเปล่านะครับหรือว่าอาจจะมีแบบเอเจนซี่อะไรบางอย่างเขามาช่วยดูแลอะไรพวกนี้ป่ะคือผมคิดว่าการอยู่ได้อาจจะไม่ใช่แค่นักเขียนอย่างเดียวตอนนี้คือนักเขียนบางคนเขาก็ประกอบอาชีพอยู่ได้อย่างพอมีพอกินแต่ว่าอยู่ได้ด้วยปัจเจกกับบุคคลหมายถึงเป็นคนๆไปมันไม่ได้เป็นระบบหรือเป็นโครงสร้างเนี่ยก็เลยยากที่จะน่าจะเหมือนต่างประเทศอะไรที่เรียกว่าอยู่ได้มันก็อยู่ได้แล้วแต่สภาพแวดล้อมของแต่ละคน
1: เพราะดูแล้วคือเราก็ยังขาดปัจจัยหลายๆอย่างที่จะช่วยสนับสนุนนักเขียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าตอบแทนแต่ซึ่งอาจจะแตกต่างจากในต่างประเทศอย่างนั้นใช่ไหม
0: ครับใช่ครับอาจจะไม่ได้คุ้มกันหรือว่าเราอาจจะไม่มีตัวกลางเพียงพอที่จะมาต่อสู้ให้เราหรือเปล่าหมายถึงว่ามาตรฐานของราคาค่าเรื่องอะไรพวกนี้มันอยู่ที่ตรงไหน
1: มองในเรื่องของการอ่านของคนไทยตอนนี้เห็นหลายๆคนบอกว่าเรามีเทศกาลหนังสือแล้วก็แหมมีคนเข้าไปแบบเข้าคิวซื้อหนังสือกันเยอะมากเลย
0: ก็อ่านเยอะจริงนะครับแต่ว่าอ่านอะไรอีกเรื่องนึงก็เขาก็มีกลุ่มนึงที่อ่านแล้วเขาก็อยู่ได้แล้วเขาก็เม้นเงินเยอะมากใช่ไหมครับก็เป็นแน่นอนอาจจะเป็นกลุ่ม BL กลุ่มอะไรพวกนี้หรือกลุ่ม Y ที่เขาอยู่ได้จริงๆแล้วก็หรืออยู่หรือในเน็ตหรืออะไรเงี้ยไปวรรณกรรมที่ออนไลน์พวกนี้ก็เขาก็สร้างรายได้ได้เหมือนกันคือผมคิดว่ามันอ่านเขาอ่านกันอยู่แต่ว่าจะเปลี่ยนรูปแบบจากหนังสือบ้างไปอยู่ออนไลน์อะไรเงี้ยครับแล้วก็แน่นอนวรรณกรรมซีเรียสอย่างผมมันไม่มีใครอ่านหมายถึงว่าอ่านน้อย อยู่แล้ว แต่ว่ามันก็น่าจะเป็นทุกประเทศไหมฮะหมายถึงว่าวรรณกรรมซีรีส์จริงจังก็ไม่ค่อยมีคนอ่านเท่าไหร
1: ่เพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มอย่างเช่นเรานี่มีแพลตฟอร์มออนไลน์เข้ามาคุณจิรัตมองว่ามันเป็นยังไงไม่ถึงกับเป็นคือทุกคนบอกว่าพอมีแพลตฟอร์มออนไลน์เข้ามาหนังสือมันจะหายไปมันจะอยู่ไม่ได้หรือว่ามันจะช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันหรือว่ามันจะเป็นศัตรูระหว่างกันหรือยังไง
0: ครับผมคิดว่ามันยังไม่ค่อยขัดแย้งกันสักเท่าไหร่นะครับคือคิดว่ามันน่าจะเสริมกันอย่างเคยเห็นเหมือนกันว่ากลุ่มนี้เขาเป็นแบบอ่านบอยเลอร์อ่านอะไรเงี้ยกลับกลายเป็นเขาพยายามที่จะไปผลิตหนังสือออกมาเพื่อที่จะเก็บสะสมเคยไปเยี่ยมโรงพิมพ์ดูเขาบอกว่าเนี่ยเม็ดเงินที่เขาอยู่ได้เนี่ยมาจากกลุ่มนี้แหละที่นิยายออนไลน์นิยายบอยเลอร์เนี่ยเขากลับกลายเป็นว่าเขาพยายามที่จะตีพิมพ์ให้เป็นเล่มให้มันจับต้องได้แม้ว่าเขาเคยอ่านในออนไลน์มาแล้วเนี่ยหรือเขาก็จะมีฐานคนอ่านของเขาอยู่อะไรเงี้ยครับเขาจะทำเป็นคอลเลกชันของเขาไว้อะไรเงี้ยแล้วก็ผมเห็นปรากฏการณ์อะไรหนึ่งคือด้วยความที่สอนอยู่ที่สอนนิสิตด้วยครับกลายเป็นว่านิสิตชอบที่จะหยิบหนังสือเล่มเจนหลังจากเราคือเจนผม ลงขึ้นไปก็กลายเป็นไปอ่านออนไลน์กันซะเยอะด้วยความที่สายตาเริ่มเสียแบบไม่ทราบเขาก็จะถางได้แต่เด็กๆนี่เขาอ่านหนังสือหยิบเล่มมาผมบอกให้พวกผมทำ PDF ให้เรานะผมไม่เอาอาจารย์ผมไปขอไปซื้ออะไรเงี้ยอ๋อดีอะไรครับ
1: สายตานี่จริงๆนะฮะนะแต่ก็ยังชอบจับเป็นเล่มๆอยู
0: ่ไม่ถึงตา
1: ปัจจัยอะไรที่คุณจิรัตน์มองว่าจะช่วยส่งเสริมนักเขียนรุ่นใหม่ๆที่จะเข้ามาเขียนหนังสือในอนาคตนะ
0: ส่งเสริมคือได้ถึงคือที่จริงเขาก็มีช่องทางในการเรียนรู
1: ้
0: ในการเขียนมากมายนะครับช่องทางมหาวิทยาลัยตอนนี้ก็มีหลักสูตรวรรณกรรมโลกและการเขียนเชิงสร้างสรรค์มีคอร์สต่างๆอะไรเงี้ยผมคิดว่าตัวองค์ความรู้ทางด้านการเขียนเนี่ยน่าจะเยอะเพียงพอแต่ว่าถ้าจะสนับสนุนเขาน่าจะหาช่องทางหรือพื้นที่ให้เขาเพิ่มมากขึ้นคือไม่แน่ใจว่าคือเขามีพื้นที่แหละแบบไปพิมพ์เองออนไลน์อย่างเงี้ยแต่ความรู้สึกที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่ได้ผ่านการพิจารณาหรือว่ายังไม่ผ่านการตรวจคัดอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกความมีคุณค่าจะต่างกันผมคิดว่าถ้าหาพื้นที่ให้เขาเผยแพร่แล้วก็มีกลุ่มชุมชนที่สนับสนุนช่วยกันอ่านอะไรเงี้ยช่วยกันตรวจทานวิพากษ์วิจารณ์ผมคิดว่าตรงเนี้ยช่วยสนับสนุนคนรุ่นใหม่ได้เยอะ
1: ครับคุณจิรัตได้ทุนเฟลโลชิพของ Kyoto Writers Residency
0: ครับ
1: จะมาอยู่ที่ญี่ปุ่น
0: ครับ
1: คาดหวังอะไรจากการที่จะได้มาอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ย
0: คาดหวังว่าจะได้อยู่นิ่งๆเหมือนชีวิตที่ผ่านมามันถูกปั่นป่วนวุ่นวายด้วยกิจการการงานต่างๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออนี้ช่วงเวลา1เดือนน่าจะทําให้เราได้มีเวลาในการทบทวนเรื่องราวที่เราเคยคิดเขาโครงอะไรเอาไว้ใช่ไหมครับแล้วก็ได้เขียนต่อหรืออย่างน้อยก็ได้พัฒนามันขึ้นมาแล้วก็มากไปกว่านั้นคืออยากรู้จักชุมชนของนักเขียนที่มาจากหลากหลายที่ด้วยว่าเขามีวิธีคิดอะไรยังไงครับได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันด้วยตรงนี
1: ้การมาใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นหนึ่งเดือนเนี่ยจะมีอิทธิพลต่องานเขียนในอนาคตของคุณจิรัตน์มากน้อยขนาดไหน
0: คิดว่าน่าจะมีเยอะนะอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตหรือว่าจุดหมุดหมายใหม่หรือ turning point ใหม่ในการเขียนหนังสือผมก็ได้นะเพราะว่าผมก็พูดตรงๆคือว่าไม่ได้เขียนจริงจังมาหลายปีแล้วอะไรเงี้ยด้วยความที่การงานมันดึงสมาธิไปตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ทำให้อาจจะเปลี่ยนในการเขียนได้
1: ครับขอบคุณครับคุณจิรัตน์ครับ
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับเรื่องสั้นของคุณจิรัตน์12เรื่องกำลังได้รับการแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นเพื่อรวมตีพิมพ์เป็นหนังสือโดยสำนักพิมพ์แห่งหนึ่งในญี่ปุ่นนะครับคาดว่าจะวางจำหน่ายได้ในเร็วๆนี้นอกจากคุณจิรัตน์แล้วผมยังได้พูดคุยกับนักเขียนอีกคนก็คือคุณนฤศพงศ์นักเขียนซีไรท์ที่ตอนนี้มาใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นอย่าลืมติดตามในรายการช่วงปลายเดือนตุลาคมครับและทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้เราจะไปปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยเพลงที่มีชื่อว่าเกียวโตจากศิลปินไซนิจิฟวังคุโดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งว่ามีผมซึ่งไม่เอาไหนที่กำลังคิดถึงเธออยู่และมีเธอซึ่งไม่คิดถึงผมกำลังดื่มชาอยู่การไปกลับระหว่างเมืองที่ทื่อๆนั้นไม่เหมาะกับพวกเราหรอกเราควรไปเกียวโตกันนะที่รักไปเกียวโตกันและกลับมาติดตามรายการดนตรีพาเที่ยวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo